ในนักยมเรียบมรับวิจารยกไปเรื่องพุทธศาสนาปัญญาสิเกียรติยกมณีเตียนใสมันมันจะเรื่องทุกในเจียด